ก็ในกระดิกาคาชวนิชลองบัดปอลองน้องสงับหากในกระปอนกิดันปัดแซกโปรแกรมกับบัดพิงกิลองสงับพิละบัญชิมบันตาบัดบัดพินปานเนี่ยกินุกินุกิจงไรคาซีกิบัดพิกว่าบันสงับสงบ้าพิละบันเนะดักตาดักบัดฟิฟุนเชงีหาวนิวนัมบาร์นอตไลน์ฮันเรียวสาวอาร์คันไดซันอาร์นอตสาวเนียวฮัชว่าบังกันชิมเนี่ยกับฟอนคอลกับจงพีกันเป็นสงบสวายฮะกันในกระจิงไร

0: players ngom mentan ya ketua gejing ruai ke sot lengem bala ruai dari bala kes imli ban mentang ya kran bagi nong pun penting kong duk syak ni ke program gejong ni. Hello.
1: Hello.
0: Hello Manu Ida.
1: Kong Bandri Akor.
0: Bandri Akor. Te kong Bandri Akor gejing ruai ayu ki kuat ban sengap hak ni ke por.
1: Akhir ruai jong ba wan jet soklet.
0: Ba wan job soklet. Jisuan tinggi dan ni yang ni gejing ruai. Ti ne pi kuat ban sengap sobai ni gejing ruai.
1: มันไปเลยฮอนเมนฮอนคนเห็นเมนอืมตรงสุภาฮอนตรงเดียวอืมตรงที่ดาฮุนอืมตรงที่ที่มันก็ที่ได้สินเป็นทางให้กับโปรแกรมมันที่กับจุโอเคทางนี้ก็จิรวายก็ลงเกิดปังรูดนําทางกับจงพี่มาครับครับเลยครับเลย

0: ကနေ့တော့အကာရှဝနီရှလောင်ဂဝန်ချပီနော်လစ်ပန်ဆိုဖညာပွိုင်အာမီတာစ်မီဒီယံဝေဝီရင်ကတ်ဝပရန်စပန်ရိုဟဆိုကီလိုဟတ်စ်ဟေဂျိုယပေါ်လေဂဝန်ချပီနင်ကနျူးစ်အွန်အဲရ်အာတေဂွန်ကောင်ရဲ့စညာဝပဒင်းဆောင်ဘိုင်ပီဝရော့ယူအပစညာယကနီကအကာရှဝနီကယောင်အီဝေဂမ်ဂျိုရဲ့ပဒင်းဆောင်ဘိုင်ပီချကနီကပရိုဂရမ်ဂျင်းတီယာကယောင်အီကိုဂျိုဝန်ချပီမန်ကဂျန်မီနဲ့ဟီနီဂျိုယပေါ်တေကမေတီဘလန်ပီနေဝရော့တော့စငီကနကုန်းတို့ယောင်ကတရားဟဲ့ဝအမီရဲ့ပရိုဂရမ်ဟာအီကွာအယောင်ပြီဟာကနီကပရိုဂရမ်ယပီဖုန်းဟာဦးနီနံပါတ်အာကန်ဒေဆန်အာနော့ဆိုညောဖုန်းဤဟာဦးနီနံပါတ်ယောပန်တမ်ယီရဝိုင်းကတ်ကမ်အီကွာအယောင်ပြီတေကပေါ်ရဗျံယောစဒန်လို့ဤကနီကပရိုဂရမ်ကယောင်ဤတေတော်နီအဘီယာဦးနမောကနုံဖုန်းကနကုန်းတို့ယောင်အန်နီကဂျန်မင်ဟယ်လို
1: ฮัลโหลมา
0: ฮัลโหลมาบ่าเด้ง
1: ฮะ
0: อืมเด้บ่าเด้งใช่พี่เนาะ
1: ใช่ด
0: ิพี่ปัดเบียงๆบ่าเด้งอุ้มเด้นเนาะ
1: ฮะ
0: อืมเด้เยอะเพียเด้ดัง
1: ชมเก้ง
0: ฮะอืมซะแม่น
1: อ
0: ืมเด้ตอบบ่าเด้งนี่รายกว่าพี
1: ่เป็นจิตนักที่กันเนาะก็น้องก็จริงไว้กับพอชมสกอลดัน
0: พอชมสกอล
1: ไอ้ person score kan
0: ได้ MMV
1: แต่เป็นไอ้น่ะ air pengat บ่ไรมารังสิสังตะดำดันแ
0: ต่ air pengat ม
1: าไ
0: ห้อีเล่กันแต่กว่าพี่อัพปอร์ชอง score ดังกันโมตําปังพี่ปอร์ไลน์ score
1: มันตักนี้ดังเลช score กันบานดังบาสสกอลทูไมค์กินบรักนี้
0: เตเตดาวกันโมบายวีมอยปอนแต่ต้องแพ้เลยกันนี่เป็นเต็มไปด้วยนิยมรามสุชังมาและเป็นงานตัวยี่กว่าพี่อูเป็นนับอินี่ยี่ไฟ
1: ก็มีเพียงตัว
0: ต้องกับเรง
1: แต่ก็สบายก็พี่เดือดพี่ชิชาก็มุขิมอิสมุขิมมาแต่ก็ไอซีก็สันในบ่าวันยังบ่าปลงบ่าปลงบ่าตัวคิวอัพสโนว์เรดิโอแซม
0: ตัวคุณเลยสิบุญบาดแดงมอได้พูนอีมันกับปอร์มอตัวเทียสุกไปตัว
1: สุกไปเรือ
0: ตัว

0: Hello，
1: Hello 吗？Hello。
0: พี่ได้หุ่นมะ
1: งานชิดาคุณ
0: แต่จัดพี่น้อง
1: ใช้งานเชื่อ
0: เบียงแต่ยอดเพียแต่
1: ตื้อน้องใส่ยุ่งน้องใส่ยุ่งนะ
0: ดีมากเลยคุยพาพี่เจ้า
1: เดี๋ยวคุยเลยดูมาหนักสลับที่มันไม่เจอพี่ติ๊กสิ
0: แต่ต่อยี่รวยกว่าพี่เจ้า
1: เป็นไอตัวร้ายจงรำพัสสะจงมาเป็นเต็งเป็นยังไง
0: รำพัสสะจะยังไงมั้งแต่ต่อยี่กว่าพี่ปนอับนี่ร้าย
1: หนึ่งกองแต่เกาะปนอับยัยพี่พิเศษให้ตู้
0: ต่อคุณเลยแล้ว
1: คุณเลยแต่ยาที่นี่ก็อยู่งาแต่ยาก็ไปแต
0: ่
1: itu perlu sekiwa mai oleh Malaysia kemari ba dan dan ni ba po lain ni ni nak kena tu tebatnya kena isa baru ki perlu ki ba ju'i dan sangat kena ke program kemenjong ini itu ba ikong kem ipida iba po long po lain ni mama wanian ba hanya gofling ba hekur kelang te but kena isa baru ki ba nak kena tanjak teng dan gofling
0: tak kata nak debon ni
1: labun
0: ha ha ta ta ma dang sai te yung bi te ko blai si bon pon bi ma
1: ta ta ta
0: ta ti asuk pi ta
1: ti wa ti asuk
0: ta

0: บัดกิลาดขมัยหากะกำแรบเต็ดหากนี่ก็สตูดิโอก็จองนี่ก็ประมาณตากระจันเมียนมีดอนยาอีกองและได้พี่คาร์สตีไปลงอีโปรแกรมแอสซิสแตนต์เทคนิคอลหากคริชิวิกยานเคนราอีสคาสิลส์ดิสทริกบันกินยาเครนบัดอีฮัลโหลกับพังกิจิงวันตัวไอ้กิจิงเอบัดกีฬาต์กับไม่หากเบย์ได้บัดกับคำเร็ปเต็นตีกองคุบเลชิบูนมาพิลปอยชักนี่สตูดิโอก็จองนี่มาคว้าบาร์พินบัตไตขันเดียดบัลเลงยี่ได้บันเร็ปเอวเต็นบัดกีเอคิมัดกีบกองซันเอฮักมัดกีบังกินยาปุซันฮัลโหลกับคำเร็ปเต็น
1: คุณลิชบุญกงเตนิงกงเอ๋งกว่าบันอองบากระกำเร็ดเต็นกุมกะเวยในกิลาดกับไม้กับเปลี่ยนลาดลินตีหากบายเดย์บันกันเตียวอยากกะยอกกะกอดกะเวยในกิจิงมันต้อยบังยี่ยอกกะเดย์หากจิงนอเสียงหากบันเป็นเนะเป็นสะอยากกะไม่รำเอาบัดกำเป็นทุดเนะเป็นจุลอริยากะมาเรียงบัดชูชูกะสบอกกะบังยี่เป็นนั้นกำหากระเร็ดเต็นลักษณะน่าอุจินตังกะบ้าบัดกิเวยเดย์กิมาจิงทงบัดอยากกะเนี่ยกะจุกะสบอกอันดาหาบาลาดับแค่ในลุมยาอุติดนี่ละบันเป็นนกำเบียงปัดกุมหากบันไอสบอชักกันเดาและเนี่ยบันไอบามีกิจิงรีจงีนลอร์กตาอุติดอุลองรูจิงบามอุบกอร์ดอร์นมาร์กจิงดันดูนากชินีกับเคลนบัดรูกับโซเดียมบัดกิมดันสติยายากะคอเลสเตอรอลฮัลโหลกันเนี่ยอุดันรูยากิดาวัยเตมัดกุมอุโพแทสเซียมเซเลเนียมอุริบฟลาวินวิตามินดีกิดาวัยเตกซาและเนี่ยกิโปรตีนบัดกิกินจากสายกับไฟเบอร์กระจิงดันดาวัยเตมัดเฮาติดกายหับฮับเด้งกระจิงดันกีดาวัยฮับเด้งกระโดดบันกีชูร์กีดันรู้กระจิงลองคอร์ดอร์บันซูมาร์คุมยากีคุมบันซูมาร์กีนี่กีดาวัยกินบัดลาลับบักยารับบันซูมาร์ยากัตุกัตเนี่ยกระจิงปังกระจิงชิตอมรู้กียารับน่ากระจิงชิตอมคุมกับพาร์กินสันกันเนี่ยกระดีกระจิงปังกับเป็นลองยากับแมทกับพาดกับบันคิวกับอัลไซเมอร์กระจิงปังเกล็ดบีดคำตำเอฮักีริรังบะกระจิงปังดิเมนเชียกันเนี่ยรู้กับบดีกระจิงปังบะดูน่ากับบอร์กันเมาส์กระจิงปังไฮเปอร์เทนชันกระจิงปังสโตรกกระจิงปังบัมปองบัดกิเวกิเวเดที่กินนี่ฮีกิเดกัตุกันเนี่ยกิมัดกิบาคำของสันบะเลงอีดีบันสดังเนเลียกันเนี่ยกำรับติดฮัสซอร์เนี่ยน้องกันดอง
0: ที่กุมโนบัดมัวกันเนี่ยกำรับติดกับสดังบัดฮัตุลงพิญญาทุเลมฮับเด้งจงีขันเดียดกุมโนกันเนี่ยกำกับสดังฮารีอินเดียบัดกุมจัวกับเจลาจงี
1: ที่ลารับยูนิวติดกุมกวัยนักกีฬากับไม่ฮับบุญเป็นตาจงกับเปิดเทยลาบุญสเนมฮีมันตาHari India jangi hi ka jela Andhra Pradesh ka de kawai ka jela ka bawan hakmat du ha ka jingpin mi bun tam yao tit. Kat ba ha ka jela Meghalaya jangi ni tip hi ba ka jelay ya ki tit bam ha ki klaw ki batap. Kani ka de na ka jing dan ka jing long ka sun banen ka baya hap ha ba ya ki tit bakin kiroy.La tip ya kajing long jing bam ki tit na du ki por kulong kuma haka badan katu kat ni ki long shwa man shwa ki ba ithu ya ki ni ki tit ki ba long ban bam haka jing start ka jong ki kumno ban ithu ya ki ni ki tit te shushu da ka jing wan bat ka jing dan jong ki start science la ni kita ki scientist ki ba pin mi ya ki but la ni kata ka technology kumno ban rep ya un ya ki tit ki ba long ban bam ka wan ra ya ka jing shngan ban rep na ka benta ban bam ka ni ka wan ra om tang ya ka kot ka khia han re ka de ru ka wei na ki lat ban kin tiu ya ka yo ka kot jong ki nong rep la kumno kat kum ki jing bu jing tip la sdang ya ka rep tet ha ka jela Meghalaya house nam ka khandai spa prapho ar
0: ti hatu phila pat ban batai ya ki mat kulum ba balai ni de ban punshlur la ni ban aiman cm ya ka kam rap tit ya ki nong rap bat ki jung man toy ayu bangi la ban yo na ka rap tit bat ki ai ki wei pat de ki benta ha ka rap tit bangi la ban yo jung man toy
1: to ngan shu jer ya ka tu ka ni ki mat ki ba ha kli e ya ka jing kli jong phi mo ka rap tit ka ai ka baning kong e ya ka jing man toy ha ka liang ka jing don ki dawai te mat taka ktin phareng ki ong kita ki nutritional benefits jong kitin te ka ba arpat ka jing mentoy haka sumar haki jing pang jing shitom kita baki ong ka medicinal value nanta ki jing mentoy haka yok ka kot lani ki economic benefits jong ka reptit nang ta ka jingmen toy ha ka ban pne pen sa ya ka mariang ka ta ka ba hap ha po ka environmental benefits nang ta ka jingmen toy ha ka ban shna mar bam la ni ka ta ka value added production kini hi ki deki mat ke lum ban pen shlur ya ki nong shong shnong ka jela ban sedang ya ka reptit
0: tong ilai osno man tan ni ki deki mat ke lum dengan bo ya ka wi pak ajing ke li ha bangi ong kita ki dawai temen ki ai kita ki dawai temet ki badon hakitet ki ba kham ko dor habe nu jor bat ki wek mar bam
1: ki jimen toy hakaliang ka jing don ki da wai te men ha utin nganya thu ye pi ling kon ki tit ki long ki ba bha ban kan thup ha ka bam ka di kham tam e la da duna ka jing bam do mo bat de na ka ni la ju khot ru ya ki ya ka ya kum ki ta ki jhur bakin ja do la ne ki ta ki vegetable meat na mar ki don ya ka da wai te met kum ki we hi ki ja do ti shushu kidan ya kane ka dawai carbohydrate ka baduna but ka klen ka duna ha kitit but deina kane ka daw ba la batha hi ya ki brio badan ya ka jing shitam ne jing tlot ha uklong snam ban bam da utin ude uwe na ki jing bam badan ka ta ka low calorific value udan ka ka ba khandai phulai hadu khandai phusan na ka shispa ha ba ya nujor bat ka do masi la ni ka kichur ha ka do masi ka dan ko tang hnyo pho percent bat ha kichur ka khambon ban ya ka do ka ta khandai phuar henry ha ki tit ni la la ban yo hadu khandai phusan percent ka ta ka te ka jing bam dan ka dawai starch ha utin ka penlong yo u kum uwe na ki jing bam ba ya dei bha ban bam khamtam daki kitu ki bashitam ya kajing pangshini bat kitu ki bakwa hi ban penduna ya ka clean da ne pen hiar mo ya ka clean ha ka mat ka phat ka jonki te deina ka jing don jonki ne ki poly unsaturated fatty acids ka ba kumba la lap daki ne ki start mo kum ka jing khen jonki kum hnyo phu ar ha do proposan percent ba penlong ya ki tit uta u jing bam bakor do na ka benta ka kwat ka khia nang ta la ban penan kam ne shat yo u kum ki rukom bam kum hak kum ka soup la ne ki soup powder ki kinja papar la ne la ban pen kala sauce ru yo u bat ba ban shat lam bat ka do te la sham ru ba utit udan ki dawai ba ya hap kerdan bat ki do ki rembai bat ki jing bam ba kinja ko bat u kaba balalap beriki ni ki start scientist u ba kerteng u Chang House nam arajar kaar la la ba utit udan ya kan ya kadawai protein ka bade kadawai ka bade ksa hadu sau pu sau point kandai phulai sha kata ka bomot ba ha ka shispa gram jong utit bangi bam ngi la ban yo hadu sau pu sau gram ka protein la ne kata kadawai ba te ya ki ksa kitit ki don ya ki dawai antioxidants bat ya kene ki chitin ke hemicellulose kini ru ki kini ki chitin bat ki hemicellulose ki de kita ki kenja fiber ma bat ki ksai nanta ka don ru ya ka beta bat alpha glucans ki glycans ka ba penlong ya ki jing bam ki ba bha bat pen klan ya ka kpo ban telian bam bat lar ban pen don kam ya utet kum kita ki prebiotics ma ki kita ki balong kum ki jing di ki bayarap ha ka bayade bat ka ban telian ya ka bam ka di te don ru ki dawai amino acids bat ki vitamin ki ba pher ha utet kitet hi ki don ya baro ki ne ki amino acids nitip ba ki don arpu arteli kita ki amino acids ki ba kham long kong san mo ha ka mat ka pha jingi but ha ubrio ti kini artli kini ki amino acids mo lysine but ka leucine ki long ki bam da kham sham ha bun ki jing bam ti ki dawai vitamin ba ro ki badan kam ha ka mat ki ri rang ba ki dan ha utin kum kata ka thiamine ka riboflavin ka niacin biotin but ka ascorbic acid kini ki de ki dawai tai mat ki bakor dor ha utin ka ba ngila ban yo lada ngi bam ne penan kam ya utin wat la ki dawai tai mat bun ba ngajer ha ki tin nang we re ki de ki dawai ki ba ka mat ubrio ka dan kam bha bat ban yo ya ka kot ka khya bat ka jing san ka ba bha
0: kum ki e pat ki ta ki ja jing pang ki ba ngila ban kyar la ni ban sumar da ka ba ngi ba mi utin
1: kat bang ala ngan shubatai shaphang ki jimen toy utet hagas liang ka sumar jong ki jingpang jing shitam te kamde ka bas ngo pher ban ong ba da ka bapenan kam ye utet ha ka kam ban sumar ya ki jingpang jing shitam kitit hi ki dan ha ki ya ka ta ka bor ban pen khia babon shikat day kiba hadu mentahi umla hi ban tip ne tip ya ka bor ka pura jong u ha ka baya day bat ka bor ban pen kat pen kya te ha ka baya day bat ka ne ka ban penan kam yo upat ha ki jing shitam babon jan yamentahi laju penan

0: ลาดาเป็นกะลาเป็นวันดอร์เนชนาอยู่ติดกิลองกมกิซุปกิจิงดีอุมซอกิตากิบากิองกิพรีไบโอติกดริงส์กิอาชาร์กิซอสบัดคุมตาเตอร์เตอร์ลาบันตาเตอร์คองรูบัดซองพายกิขนังบันละบันบุคัมสแลมบันเป็นยาดเยาบัดลาบันเป็นตะยัดพาวเดอร์ยกิบัดซองยกิคุมจุฮีคุมบาลากระดอบัดงิละบันชนาปปอร์กินักเก็ตส์และเนกิตากิกิชาวลาบันเปดมมูราบาอาชาร์คุมบาลาองบัดลาบันเชดรูบุนจัดกิจิงบัมกิร์ปังคุมบาจูเชดยกิจัดดอคันนี้ก็เป็นคิวยกระดอจงอุติดบัดไอลาดยกิน้องแรปบักินอมดูน้องมหากายจิงยอจังกิลาดาชูเดียตัดดอร์อามาสันดับแข่ง
1: ตอนนี้สงทุปชิบุนขีมาเรื่องละบัญญัติโน้ตินหาบัญญัติอย่างจริงให้ใครก้มนวลบรรพบุรุษวันดูเรียวอู่และเสียก็ได้รู้ขั้นตีอย่างนี้บังอินเตียบบัลลาดดันกิจิงเอนี่กิจิงตุนจูหากไปได้บัดกับคำรับเต้นสงบะลองพินบัตไทยลำอับเด้งจงอีลักกิดันก้มกิตากิจิงเ
0: อหัวจวดลักกับคำรับเต็มกาลาเป้าบักกายรับหากยอกก่อนเฮนรี่กจิงบูดเนจิงยาร์กกัมลานีกจิงชิมตีบัดบันมันจูร์จงกินองแรปบันชิมยากากุมกเวนกิกัมกัมไมจากปอกกดังดูนาบัดกันนี้กเดนักิดาวบดันกิจิงเอตีกัตตุกัตนี้กจิงเอกิลองกุมเนฮารุมกินี้กจิงเอรุกิเดกุมบาลาชัมบัดลาปุลีมะบาลาเกลีปะทอฮิดกินี้กิสตาร์ทไซเอนติสยากิบุนกินองแรปมะเด็กละเชมบาก็จึงบ่มโยยาอุสมบายติดและนิวตาวสปอนกับกัดบาดันคำหากับปอร์กับบับยังก็จึงดูนากีจะกับเป็นมีสมบายก็จึงเอบัดจึงจ้องกันลันกับรุกมโยลาดยารับนักบังบันโยลุนก็จึงบ่มติดและนิดูนาก็จึงติดฮัลโหลก็จึงกอดอร์ฮีจงอุติดฮับายเดย์บัดก็จึงดันยากีดาวไวเตมัดบัดกับปอร์บ่อุดันหากับบันซูมาร์ยากีจึงปังกิจึงชิตมกจิงบัมยอจิงฮิไคแรปกับปะกะกจิงลองบาอุนปุดกลอยกจิงเอฮากาเลดกวันบันราย์อุมาร์บันดีนักนี้บรอฮีกจิงเอละเชมบากจิงเอกับฮักมัดตัมกุมบาลาลับดากีสตาร์ไซเอนส์กุมอูซิงฮาอาราจาร์พระกเดกาจิงปุดกลอยฮีจงอุตินอุละเชมรูบากจิงบัมดันกีกำราปจ่าลานีกตาบากิองกับ cold storage บันเป็นเนยอูกเดกเวนักีดาวบาบะกีน้องแรปกีคำชมจิงเอบันชมยากันดีกักคำตีละชมรู้บะดากิสตาร์ไซเอนส์กุมอุกาตัมหาอาร์ฮจาร์คัตซาวบะกเวกจิงเอบะกีชมกันดีกจิงบัมดันกจิงยารับนักีบอร์สอร์การจลาหากันดีกักคำคำตัมยากีน้องแรปติดกันเทยบัดรู้กจิงบัมดันกจิงฮิกายบะปะกาเฮนเร่งคอมเมนต์บัดงาสงอสร้องบันองบะหาจลาเมฆาเลจิงยิงยิมดันกินีกจิงเอนามารงี้ดอนยากตนาตรีกรรมฮัสันเมียร์กับบายเดย์เป็ดทิกยากกรรมแรปติดบัดกาละรูปันเป็นมีอยากอุสมบายอุบะพาบัดบันเป็นดับเป็นเบียงยากินองแรปติดฮากะจลากุมอุสมบายติดบัตเตนอุสมบายติดออยสเตอร์บัดเชนเมนตางงินสยอรูยากิสมบายทำไมกุมอุติดชิตาเกลันิวเตาติดตุงเรมดอร์ริงกัดกิจิงฮิกายบะปากานากันเนกะตนาตมอกับบดันฮัสันเมียร์ฮับันชูเป็นกฎมอกลาดาดอนคินุคินุคีปารานองแรปจึงยีคีบัตมูลันยีคีบัดันกตากาเมนซีมมอบันชิมยากันยีกาคัมกมกวีนีคีลาดบันกามายจักปอกคีลาบันวันมีชักออฟฟิศเตรคัมกาคริชิวิกันเคนดรากับบัดันฮัสันเมียร์อัปเชลองนามาร์บาฮากันยีกาออฟฟิศงีดันยีเอสเอ็มเอสplant protection iba la ban ai ka jing hikai ka bupura bat ka bapaka ha ka baya dei bat ka kamra ten
1: khuble shi bun kong la dei ya ka to ka jing batai jong phi nga ngit pa ki paranong rep bat ki besngap ru ya ka program ke la yo jung man to shi bun halo ka to ka phang ki jing man to ai ki jing e bat ki lat ka mai ha ka bai dei bat ka kamra ten te khuble shi bun parlok nong sngam ngai play jing mon toy shibon nak tu ko jing ekren bad ikong lade phi halor ka phang ki jing mon toy ki jing e bad kilat kamai ha ka kam reptit teban punkut yakane ka program ki sausmai ba manta ka janmit to manta ni snap da ko ki jingrwai jai wan ai bor risau bat ka kanun ha ka jingrwai ki bilai kerteng tu rap labam bandap.

ดักตุกจิงรวยตัวรับลบามบันดัมบาลรวยดีวันไอบอริซาบัดกันหุนมันตายละปุยนอชักบกุดจังนิกโปรแกรมคีสาวสมัยบ้ามันตากจันมีอยากนิกโปรแกรมละเป็นบิดเป็นบียงบาลวันลำชพีดักฟาร์มเออร์โฮมยูนิตจังกับอากาศวานีชิลองติดตัดดูบิงในเชียงบียงกันนิกเด็กอากาศวานีชิลอง